ไหวนางเอ้ยไอ้เว้าน้ำจนวิงแล้วก็มีแต่ยิ้มกับหัวเจ้าโดดเลยบ่ปากน้ำพีจักเทื่อเอาเขาน้องหัวตาโตแล้วก็บ่รู้ลาบ้านนี่หาเขาเว้าน้ำโต